0: ปราถดังไฮพซอมนังอุสสะอุสอุสุปิอุปจัยมันนังอุโดยที่มนุษย์อ่าจะเสียซอในโรมันโรมันเด้อเคยมามาๆลูกๆมาเซ็นได้มั้ยอ่าเซ็นเซ็นมอเอ็มเอ็มอาร์เอ็น
1: MAN
0: บ่ยิงอ่านตามบ่ได้ที่ธรรมณะมณะปนทะมณะมณะนั้นคงท้าที่ท้าอ่านธรรมมันมันอันพวกพวกนี้เตมันจําได้ปริศน์เครื่องกายอ่าจําให้องค์สอบพี่เอ๊ะพี่มันนั้นอู้จะองค์นึงมาไปไอ้องค์นึงสุฟิตปัจจัยสําหรับจบมาเอาเจ้าจะเนียมมาสอบ อีโปรมันนั้นปลายถักดังดอลทบใบแวบตัวจะมันอัตเตเกดังมันอันเตเกดังลายดังมะนาเซไอดังมันเนียมมิอันดังขยมดังมันเนียมแม่ยืนดังลายดังเวจังตัววิญญาณนั้นผมใบแวบโดยเชื่อโดยเชื่อเสียใจไอยังโดยพลังยังเจ้าเราบอกไอโมจีเนียมมันนึงเปียนี้จะซ้อมอุปปัจจัยตัวจะไม่ตัวจะมนุษย์ ปลายทะเลดังนกกาข้องนังเต่าดังนกแฮดข้องนังเต่าจ้องมายืนโยเปียนังมันยิ่งทัศน์ไอ้นักดังคลองเต่าทัศน์วิสัยที่เอาทัศน์วิสัยที่พวกว่าทัศน์ต้องเอาคเนียพวกทัศน์ต้องเอาคเนียกูก็ทัศน์ทำไมก็ทัศน์มนุษย์ยืนนั่งก็ทัศน์พรมที่ปลายก็ทัศน์ที่พวกทัศน์ตั้งปลายทะเลเนี่ยจบจมแปะลอยอารมณ์ลอยนั่นนะ กำหนดนั่นคือหาสัตว์นั่นแปลจะมนุษย์ได้เนื้อจมเปะเจตินนังกาขกกาเต้ากาอากรกาละอสอบตรงนั่นคือหาสัตว์ผู้ชมมนุษย์นี่จะไอ้ทัศน์ได้ปนทัศน์นั่นสัตว์วิสัยทำไมหาสัตว์วิสัยทัศน์ได้ติดตีปีกูกับใบนั่งยืนยี่อ่อนเชลูด้วยยี่จังทัศน์วิสัยจีเน่ดังขกเต้าอันนั้นหามนุษย์แต่จะบัดไรเต้าจะมนุษย์ใส่ ปัญญยมได้เปล่ามนุษย์ใส่ดิมนุษย์สาวสามวิสัยเพราะมนุษย์เพราะมนุษย์ใส่มนุษย์ใส่ปัญหาเราไปยังย้อนนึกมาพระท่านเนี่ยคนเมียนมนุษย์ใส่มันเนี่ยได้ตัวเชื่องเลยนู่นมันได้เจ้าทำมนุษย์ใส่มนุษย์เพราะตอนนี้เราเชียร์ทำมนุษย์นั้นมองไปตายท่านเนี่ยดังขอบเรา มวยเจียดเมียนในมวยเจียดคราวปีปกุฏิศาสนามอปีมนุษย์ให้นั่งอาปัจจ์อาปัจจ์ปลายทาโกนเจ้าถ้าปูปงมนุษย์คือพระเจ้ามนุษย์ได้เกียรติสมัยกาตบูงผมพอดแก่เอาประทอมกษัตริย์เนาะแต่กาดนางเมียนตึกเมียนใดเนื้ออินเดียเนาะที่เมียนเนื้อสกมาเยอะดิปฏิกรรมวิเชียการน้องเนื้อจะสมมติ โอ้ยสบายนะฮะได้จำบงผมพอดมันแกเอาสัตว์เรียเอาตามซองหรือก็ตักสัตว์เรียเอาตามมาเลยตักขัดเรียปลายมอทำไม่ทำมาจักสไลเมสไลที่พวกดามตะบงเมียนตะยาวยัยคอนตะตรุตราเดือดสไลจุ่มกาจังมอวิญญูมันนะแต่คอนตะตรุตราเดือดสไลจุ่มกาที่เธอเราคนนี้จังมาชนะมาชนะเกิดจูนเกิดทวาย เศร้าคอยมือเจ้าลูกจะตะตัวเศร้าอีสิก็ได้สกเจ้าปัจเจ้าได้ตมบูงผู้พอดนั่งจงปนเนียมปอบบ้านมนุษย์เนียนขโมยมวยชั่วโมงมนุษย์สาระมนุษย์สาระนี่คือครูฉบับบ้านไอ้ดำมันเชียบได้ฉบับโบราณกินน้ำมาสักการะครูรบมนุษย์สาระนั่นนะนั่นคือเจ้าเจ้าขโมยระบบปัจเจ้ามนุษย์บ้านเจ้าปูยืนในกาตาตามโมหามนุษย์ ไม่ก็ห้ามมนุษย์ถ้าเจียปุ้ยปุ้งหรือบ้าไปเจ้ามนุษย์อันนี้ใบมุ้ยบันยีคราวปีหรือเมียพุทธศาสนาตามปงสาวดานโลกนี่การธรรมเทียบโดยไล่เพลงด้วยยีปีวิสัยนึงด้วยก็เอาสัตว์วิสัยเนาะเจียปีวิสัยดาวปีวิสัยอุปมาถ้าเกิดยีจังต้องขนมจมนมจมเมาไม่ด้วยสมัยวันลูกสมัยเต้า ขาดคราวขาดไอ้จังต้องเมียนโลกจะไหวขาดเมียนโลกประหลัดขาดประหลัดรักผู้ช่วย

มันจะหามนุษย์นั้นแปลตัดสัตว์วิสัตตะวิเศษสาวหรือวิเศษสัตว์สาวที่พวกโยมบัดละเตยนั้นมาพร้อมตัวแปลทำไมมนุษย์นั้นมนุษย์มองปีมันมองเนาะยังอ่านมันหรือมองก็ทาริก

0: 여기 뭐 비플레이트 이런 거야. 까나 뭐 반쪽만 짓 아저이다가 짓 아들 그아 그타트 오빠마타 내 미드 루미안 주인 모주와 개 그냥 또 넘어 나올 왕민 능 아이 뭐 이런 이해감 개 삼만 자 그냥 또 뭐 만 능 bởi vì số thật quan mọi vua cha có tốt nó mua mấy nhưng muốn nhẹ mua và nó anh đi từ là bạn đấy trong năm đã anh đi mua đang tham ấy à đang cho con mua bị đạo vì thần gì rồi thôi con bơi vui nó mình men vua đấy từ nhưng tham ấy nè anh đang từ bị chân nào thả phải chụp ban chết ที่จะเคลียร์ทั้งหมดถ้าเอาวันมาขยมมุ่งด้วยแม่จำไงสายสมสงสัยสายสมโยพระมิจูนถ้าเต้มันก็จะขยมตาบัวเรื่องจำมันบัวสั่งวันบัวให้นั่นก็จะแปะนั่นก็ชื่อนั่งนั่งรวมได้ดูเนื้อในเนื้อช่วยไอ้ก็ตอนออกพระมาขยมเติบออกเติบบ้านขยมออกวันขยมเติบจริงๆพวกจับบ้านขยมออกจะพวกเติบ มันนึกเติบบานเติบบานนี่เองคือยีคลายโมจิเพียซาสามัญทัตตะบานตอนนั้นวัจนานุกรมมันบานตราองค์การเทนุขวานะคือกิอันดับตะบานคือเสียสอโตจดปีโยมาจังไอ้จุบ้างไอ้บ่บานเอาต้องไปทัตตะบานมันลูกตอนเดือดสลบเนื้อทูต การนึงขมิ้นดึกถอดสลบใบสลบนึกขมิ้นสลบกลางเต้ยตะบานการนึงวิหารสลายตะบานการนึงวิฉับพลอยที่มันทักบ้านแต่ที่นี่ก็ทักต่อบ้านนึกคือเติบบ้านอันนี้เติบนึงจนเลิกเกียร์ซับที่หาทางไปจากบ้านคิดอนาคต
1: แต่ตูนคงย้อนยังต่างทางแกเราเนี่ยออกมาบ้านดินดีตอนนั้นเพราะสอบทั้งไงนี่คือมันยีจังจรานะพิธาบ่เดือดถูกกายจังกระหอยนะคิดดอมมองเลยเนี่ยตัวจะยืมสอบเนี่ยต้องช่วยจับมาได้มันเจอมันเนี่ยบานกาเนี่ยบานเฮยพวกบ้านอาเติมนึงก็พวกบ้านอาตอบบานนึงต้องบานบานมั้งลูกตาลูกตาอ้อย เอาไอ้วันนึงมาขยมบางขยมเอาจนไอ้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยบางขยมเอาบางอาเติมนึงแล้วบางอาตอบบางนึงแล้วนึงตอนจะเยอะถ้ามันจำดังจะไปเยอะนึงทำไมจีอันนั้นคือเติบบ้านตอนเราไปจำไปเนี่ยไปทำตาบ้านโดยเฉพาะโดยเฉพาะฝรั่งที่ไอ้ยังคู่เดือดเทียดนะนะไอ้ดอง
0: ใส่อาดีลก็เขาใส่แต่เดียวที่มันทาใส่อาดีลเลยนะพี่ที่เย่เอาวะล่ะฮะสงครามสุนเซล่าตุสละโดยที่มวยเด็ดโดยที่เพียซาขมาซะหอยจอบทาสร้างสุขระดิคลาเจ้าลือโซตกรมแบบเมืองกรมมาเมืองนี่เอออันนี้เปลี่ยนมันมากับนักยืมมากับนักสร้างสุขระมากับนักเพียซาจิตแข็งยูเฮ้ย ที่มันได้อ่านคำเมืองมาเจอเจ้าแม่ธรรมะลำลึกมองไปชิวจานดองตอนกินพร้อมสนับสนุนมาดิเนี่ยคลาสสนับลูกคลาสกินสนับที่มันได้อ่านคำเมืองที่มันได้อ่านคำนึงที่สัตว์แม่ใช่ไหมคำหมาลวงคำหมาคุณคำหมาเพรียคำหมาเมืองที่มันได้อ่านคำคุณคำเพรีย ดูจะสมบัติครมมาเพื่อให้จำได้ไปอ่านสมบัติครมมาเพื่อจริงๆอ่านต้องอ่านสมบัติครมเพื่อให้ครมมาเมืองยินยี่กับปีกาหน้ามนต์หน้ากูยินยี่ครมมาเมืองนะปีดังเป็นขาครงนะเป็นขาจะไหวครงนะ
1: we met time that it's kind of from there, it's kind of from my moon.

0: ตอนนั้นถ้าเขามามือแม่นอ่านคำเมืองโดยที่นะอ่านคำเมืองนี่คือนักสลายที่ใส่นะแล้วก็เย่จังบานเย่จังนั่งแม่นั่งโดยจะลงมาต่อยอยู่สมัยของที่ถ้าลูกสมัยเขามาเปล่าตอนนี้กูทำนาที่กูสมัยกูต้องเศร้าที่วางกูต่อยลูกทำนาต่อมาทำไมทำเมียนลูกมังโดยที่ชนะนุ่มทำนาโอ้ยแอนทามเนี่ยเนียมรู้ รูปท่อเนียมท่อดอกจีจับรูปแบบเดียวกันเนี่ยคนนะจีสนาคนไปเดี๋ยวเราจะได้จะเชื่อมทุกคนเพราะนึกนึกแอนทุกคนนะเนี่ยคือเหมือนแม่หาว่ารูปท่อเนียมท่อจังที่คือชาวรูปท่อเนียมท่อเนี่ยเย่ไปโปรเตคุณแม่แม่แม่หมอกเนียนคิว
1: ไม่รู้ใจจังหมอกเมียนเชิงมันทานรูปท่อไม่บอกบ่าเมียนเชิงบางสมัยท่าอีไอ้ถ้าช่วยไม่ช่างท่าเนี่ยเมียนมันนึกนะตอนที่คุณยศธรรมบินะหมอกปีริบแวงหมอกดอกตะเกียริบบ่ตัวจิตนั่งสลาโรดนา
0: ลูกชายตาสลายโรนาดูจากมีเชื่อมตุยอันนี้รีจับบ๊อบมีตะเชียวมีเชื่อมนะแต่ช่างชายรีจับบ๊อบรีจับบ๊อบรีแวงรีจับบ๊อบรีคอมลูกคุณหนึ่งคุยเสียมสมบัติทุกท่านจะคุ้นเพียงนะอันแม่นท่านลูกไอ้จีเจ้จีเจ้ไอ้ท้าวลูกเจ้ดวงเจ้ลูกต่อว่าดักเงินเชื่อม
1: เราจะอ่านตาวางโมกเงินเชื่อมอันตรมาตัวอะไรกันจำเชื่อไหมบัตรอะไรหนึ่งเวียนจังโอเคอ่านพระยาบารมีเชื่อแวงเงินโมเงินเชื่อนะบัตรอ่านพระยาอะไรล่ะพระยาบารมีเชื่อแวงน้องเวียนมันออกสมได้ที่อ่านบารมีเชื่อแวงที่อ่านทำบารมีบอกพึ่ง ที่อ่านถ้าบารมีใจสดาบารมีสอบมีโมมีเชื่อนะอันนี้ที่เขาเอ๋ยยืนบัลลัยที่เขาสิวิชาสุดเด็ดขาดวิชาสุดเด็ดขาดที่เขาถึงสมุนมั่วเอาสดับท่าเอาสนับสดับ ไปยืนถักกรมเมืองยังต้องบานถักกรมเมืองมันจะจะกรมนั้นหมักปูนั้นนู่นน่าต้องเย็นจะการอะไรเลยโดยเมืองนั้นเลยครูด้วยว่ากรมหมักเมืองที่บานสิกระไดต้นขาเด็กกะขนมครองจังมุ่งกินเย็นก็ติดดาวได้อันเป็นยืนประกาศทำไมได้เปลี่ยนนี่ ดอกเนี่ยเมื่อซ้อนนั้นมันทุลักลื้อจนยายอ่านคลองเมืองตอนเราคลองหมดเพลี้ยสมบัติคลองหมดเพลี้ยทำแม่ได้ไม่คุ้นท่าคลองเพลี้ยนั่งให้หมอกิดก็ไปใส่ไม่ชงอะไรได้เนาะเนี่ยโดยจิ้มมันนั่งยืนดีพอแต่เมียนนั่งเหมือนตามพอที่อ่านพอต่อมาบ้านเราตอนเราบ้านเรา จะตุ้มยืนอ่านตัวแต่เมียนโมชุกเจ้าหมายยืนตกใจตัวแต่แม่นไหมจะต้องการอนุโลมตัวตามจังไอ้ตามคนนั้นบอกตัวแต่แม่นบอกปฏิญญาณเหมือนปฏิญญาณดิคนเราบ่าวข้อหมายถูกไหมอันนี้ยืนตัวจะเพียงนึงกี่หาวไอ้กี่หาวจะอันยตระสับแล้ว ไปจีเกียดเตะกีดดังเชิงยืนกีตาเจ้าสาตอนเราเลือกหม้อไม่คุ้มตาตามันไม่คุ้มทับปอดตะเมียนนุ้ยตาเตะตามันนุ้ยตะไว้สอบดอกสลายเจ้าผมช่วงกีเจ้าพนังแดดอันตาวะผมอ่านอันตาแรกนุ้งสาตอนเราไปเลือกตามตอดจิกวันวัวเราไปทับตอดตราเป็นทับตอดเลยอันตาวะเจี๊ยด คนพระอันตรายเนาะพิธาอาสวะพิธาแปลกอะไรสาวะคุยกันยิ่งสาวแวกใส่นึงเหมือนบุตรทุ่มทุ่มอะ

0: ก็ได้ครองครองก็ไม่เห็นไอ้กลางได้ต่อได้ครองจำครองครองอีกแล้วอันตระอันตระเปียกบัลไลสังสกฤตอันตรอันตรได้ถ้าจะล็อกได้ถ้าจะล็อกทาระเวียง อันนี้คือเป็นผู้บุญอันตรอย่างไรแล้วก็อันตรอพระเจ้าพระรังอันตรอนั้นโยปีดาตังมาที่กันบ้างอันตรอนั้นแปลถ้าเวียงแปลถ้าจะล้อแปลถ้าจะง่ายกว่าเจ้าอันตรอเขียนนั้นบางทีก็ได้ทำไม่ถ่ายเขียนแบบใจพิคเนออันตรอนั้นใจจุดเด็ดใจฟังดูหยุดชอบเนื้อวงเงียนจนล้อ ในอุปมาถ้าโดยจิตยงปฏิกรรมไปเชื่อวุ่นเวียนปรุงแดนตอนนั้นสมน้อรู้ตัวปะเนียนหนึ่งเหนียวโน้เวกรมตะตุนกิจเหนียวจิตล็อกจะลอยจังบ้านจิตแก้วอันตรักเทียนอันตรักทวีอันตรักกาลเบาตัวอันตรักเทียนหมดไปอันตรักชาจิตจันล้อหรือใครถ้าไอ้ตัวอันนึงวิตเตอร์จินไอ้นู้นตัวจิตไปคิดว่าโอ้เทียนนะโน้มองไปเทีย ราศีเทียเปียตับดอนร้อยถัดเทียไรถัดตรุษจุลถัดกันบอลจะจบอยู่ปัจจัยจบปัจจัยอันนั้นโดยเกี่ยอันตรักอันตัวจิตเทียนะไปยินเนี่ยมาทราบไรถัดตรุษจุลไรถัดเนื้อบอลอันตรักหนึ่งเทียนนะทับมัดตัวเอง ที่ตัวนั้นอันตรายเมื่อตัวสกัดไปเลยวันที่นั้นเทียนนะแต่ปลายจากตัวตรงจากทับเนื้อนั้นเอาทับมาตัวเองทับเข้าตัวเองโดยที่ถ้าตัวบอกนั้นบานจมหมกบานหมกควาเปรตตูมสูดเจมวยเจมวยตัดเทวันดาลทายีตัดเทวันดาลเทียยินโซบกนิจรานทับมาตัวขนมตีนึง ต้องตีนึงปัทเทวะอันตรธีคือบกบัตรสับบกบัตรมือคนหนึ่งนึกขมาหาอันดอกเทียนนะคือถวกบัตรนึกโคลนะโคลนี่ไออันตรธรรมหมดในจึงในข้าอันสามอันตรายใจจอมอย่าเอาไปพิชอย่าเอาบกบัตรอันตรธรรมไม่บกโคลยังไม่ได้ไอ้ผี ตัวยืนเนี้ยยืนปลาชาจุ่มหลอกปลาทะเลเวียงอันตรักทวีอันตรักจีรอันตรักปฏิเอาบ้านหนึ่งเอาแต่ยังห้ามรอปฏิเอ็นรอทวีบุญสำปนบรานอันรออันตรักเชียนนั่งไปอ่านนานรอเทียนเอาจังมาแต่รอได้รอเทียน
1: มาเยี่ยวันก็ครั้งเจ้าก็โคงก็เก่งหมดทุนก็ทำไมจะนำดึงแน่เรื่องอันไปแล้วอันบอกมันเราเทียนนี่ก็คลายจากเราเทียนเราดักดาสาเจ้ากรมมาทางอันบอกอันเดอร์เทียนเราเห็นเราเทียนเราเทียนเราตอกมัดเขาโค้ง
0: มีเนี่ยไม่จะชงอะไรเช่นอ่ะเดี๋ยวอ่ะชงอะไรยี่อ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอ่
1: Biên khung thia sọc bạc càng chia chia sấy luôn.
2: Hôm nay anh đang dùng mấy cục lưỡi chầm đốc. Chiêm kia mình nào bị chầm như nát thì đâu nó mang đây à? Sọc thia nó một bệnh lây.
3: Sọc thia bệnh lây.
2: Hôm nay anh phải sọc thia.
3: Hôm nay khá sao bạc ta hát hát chia nhờ mà. Cái hát chia nhờ mà sai chia.
2: ผัดเกยนี่คลายแล้วก็ผัดเกยบางนอนนั้นก็จะพอแล้วก็เก่งมาก็จะเป็นครับจริงนะคือผัดเกยรวมมีน 2 ผัดเกยสดผัดเกยคลายครับโอ้ยพอเรียกก็มีน 2 ได้ไปดังก็เรียกน้ําดอกก็เรียกบางก็เตะก็บาง

0: คือគេបោជារងគេលេងជើងគេផ្ដាគេក្រុមគេលីគេសព្វហរិយនោះអាចារ្យគេនឹងចាំលេងមុនបានគេចេញមកទៅជាភ្លេងសំពងផាត់ជានគររៀងស្ដេចទុំស្ដេចទុំនេះគេលេងស្ដេចដល់សិន
1: มวยตะบานสดัดตุ้มนึงมีบาดเด็กอ่ะอากองซอยนึงมีบาสิบบายนี่สัตว์เพลงทมเคลาคลองตัวปักทองเนียงเนี่ยคลองโตคลองทมเอ็กซ์เพลงทมแล้วเจ๊ตะถอดคุณเนี่ยเชียงนึงก็บางตัวอย่างนี้นักแต่เนียงน้อยให้บองน้อยกระลึงแก้วไว้เนี่ยซอยมาจัดซอย ตอนนั้นเจนตุมันต้องใส่บ้างมันต้องมีจ่าใส่มาจ่าไอ้นี่เอาดาวโยนมันอันตัวจะเอ่ยโอนน้อยมันได้ลอยก็บอกบอกการคิดทางจังนะก็ทักโอนเอ้ยมันได้ลอยมาทักโอนเอ้ยมันได้เลยวันนั้นทำงานด้วยนั่นยืดตัวไทยเมย์จัง
0: ขึ้นเงินขึ้นสายทองนี่ใช่ไหมสายทองนั่นคือเรื่องไฟเถื่อเด็กคนสวัสดิ์มาจะมาบอกระเบิดไทยคือเมกาคนเล็กๆนั่นจะฉลาดนะพิคเมนเนาะสายทองบางเกลือใส่ใส่ดังนี้สายทองนั่นช่วงจะทำกับสายเศร้าเหยื่อนั่นเราทอดเองกลับไปแดงเยอะจะใส่มาไปไทยไอ้ใบไอ้จังไอ้แรงต้องลด
2: ดูเราคงจูบในขนมอัตมอดสายขนมปอดน้ำเย็นหายหมดตอนสลายพวกดักลูกปอดน้ำเย็นจะเซมาจะยนห้อดอกจานเครื่องมาแผลคือปีน้ำทรวงประธานยนห้อดจะจานเครื่องมาแผลโดยปลายจมูกกระยาซ้ำโดยจะยนห้อดมาแผลดอกจานเครื่องมันอันเจ็ดดักดอกเจี๊ยบดอกเจี๊ยนุ้ง
0: เกี่ยวกับสัมเดียนั้นบ่ยืนเกี่ยวกับวิเศษนะได้ตอนนั้นบ่กูดักก็ดักมันกูดักก็คงดักเอาไอ้เกี่ยนั้นว่าได้ครูนได้เกี่ยวกับการได้ขัดตาได้โดยธรรมะที่เราจะเรียกเป็นไงมุนบ่อนี้บ่ตามพุทธนี่ยีบานแต่นั่งหลับบ่นั่งหัวเท้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งท้อได้เหมือนแม่นจะรูปมนุษย์รูปสัตว์ แต่การนะบ่มีรูปมนุษย์สัตว์มีเจ็ดวิญญาณคือมันย่อดอมาพอดีทั้งนั้นยืนวัดจอลกับนึกนั้นจัดตุ้มแต่เซมอลนี่ยีโมอยู่ฮะโดยทำเนี้ยดอมเมียนคุณนี่ยีนั้นมาตามติดเขาเนี้ยนึกคือจะจมลูกรูปลูกน้าเมียดาเมียดาเขียนเนี้ยดอมเมียนคุณรอตรงนู้นนั่งมันนุ่งนั่งคือทำมันเราสักทำมาพอนาถาแล้วเก่งว่ามันพอด ประเดี๋ยวเราเมียนบ่งเมียนแต่ประมาณมันเนี่ยดอจำเริญอันนี้เรียกเนี่ยยืนมาเลยบุคคลก็ต้องคุยเมียนแต่เพี้ยนนั่งมันแต่ตราดอนะมาตามพุทธมันเราเมียนเกี่ยมันได้ยืนทำมนุษย์ดอสายมนุษย์ดอจำกามนุษย์ดอจำนุ่นยังไงเกี่ยทันเนี่ยจำนุ่นเนี่ยสายเนี่ยจำเลยเนี่ยจำกาเกี่ยมทับดอจำกา นี่ยืมเราดังบ่โดยทางจอดรอประสาทรอรอไอ้ชั้นดักบานที่พระองค์เม้นที่รู้ทรัพย์รู้บุคคลไอ้ดอกนังตีนี่ยนห้อดอกจันอันนั้นเกี่ยวท้าเจี๊ยบดับดอกเกี่ยเต้หัววัวสไตน์นั้นบริวารสับใบจังพระกบาลเต้กบาล
1: บอกเตี้ยกล้าอันนั้นติดมันพอดช่วงค้างก็โยกดักน้ำไม่บุกรุกไอ้ชั้นบอกเตี้ยเฮียเจ้ถ้ายนห้องเมียนจำนวนช้านคุยชาบานวนห้องดอดช้านก็บานเจียช้านนั้นก็รักข้องเขยเนี่ยทำไมโดยมันดังอ้อยเขาเอาเท้าไว้ด้วยมันทำบ่ตามพุทธยนห้องเกี่ยวตัวประเทียนหรือเกี่ยวเนียมช้านเกี่ยวคุ้มหรือบอกยนห้องโอ้ย จานนึงก็จานไอ้แต่จานเครื่องจานถูกเลือกประดับยนต์ห้องนึกว่าจานรูปจานตัวเวียนนุกเวียบ้านทะเลคือทะเลบ้านทะเลนานาทะเลคือยนต์ห้องทะเลเจ้ายนต์ห้องนึงประมาณถักดอกจานดอกจานเครื่องจานนึกว่าจะเลือกเครื่องเลยเนาะบักกลมดอกกับบ้านยนต์ห้องจานเครื่อง บ้านทะเลนู้นก็น่าจะน้องทุกทายยนต์ห้องเมียนจำนวนจานเครื่อง

0: ຈັ່ງເຮົາຕະບານໄດ້ຕິດປັນກໍຍ້ອມໃຫ້ຕະຄາດຕະບານມັນເດມາຕາມກາຕຶດບໍ່ເອົາໄຄຖ້າຈະຍົນຫໍຈາລັນຄືງຈັ່ງມັນດັກດໍມັນກໍບານປັນດໍນັ້ນອັດຄອກເທີ້ປີນົ້ວິເສດສະນະນັ້ນຈາລັນຍົນແຫຼະທາງທາງກັບໂຕໃຫ້ນຸສລັ່ງເຮົາກາປ່າວ ហើយមួយទៀតថាម៉េចគេអាសាយន់ហោះបានធ្លាក់ដល់ច្រើននេះអត់ត្រូវដល់សោះទីព្រោះច្រើនរបស់ណាណារបស់យន់ហោះនោះមានច្រើនរបស់ធ្លាក់ឯណាមួយតែយើងថាយន់ហោះបានធ្លាក់ដល់ច្រើនគ្រឿងមួយទៅជាច្រើនគ្រឿងហ្នឹងវាជាវិសេសណៈរបស់ធ្លាក់ទៅវិញទៅជាគេយ៉ាវិសេសណៈវាមិនមែនជាច្រើនរបស់យន់នេះគឺថាខុសប៉ុណ្ណាថាទេ
1: แม่นี่เหรอให้ทําไมเนี่ยบัดถ้ายนต์ตัวจะทําก็อ้อยคุยตาอาตมาดําเนี่ยไอ้อ้างไอ้ឲ្យลูกยลจมุ่ยพังฮะสุตรงเลยตาปรับประโยคข้างเลยนต์ฮักจ้างเครื่องบ้านแผลอืมให้ดาวกิริยาศัพท์ถ้ายนต์ฮักบ้านแผลจ้างเครื่อง
0: จริงๆอ้อยตรงมันตรงดิมันเคยบัดถ้า
1: บ่เคยยาวใส่ดอกจรานครื่องมันแม่นจะจรานครื่องរបស់ធ្លាក់ឯណាគណាសាយើងរបស់យន់ណាប៉ុន្តែយន់នឹងវាធ្លាក់ណាគណាសាអើគ្រឿងនឹងវាយន់នឹងដែរវាយើងប្រាប់ចំនួនមួយទេបើយន់ទៅហៅមួយគ្រឿងពីរគ្រឿងផ្ទះហៅមួយខ្នងពីរខ្នងទៅពាក្យខ្មែរយើងមិនទៀងទេតែនឹងក្តារមួយសន្លឹកក៏បានមួយផ្ទះក៏បានណាព្រោះចាប់ដល់ក្រៅពីនោះទៅក៏ជួនតាទេទេខ្មែរគ្មានកម្រិតទេតែនឹង
0: ក្រុមពាក្យថាបានហើយនឹងធ្លាក់បានជាអតីតកាលប្រាប់អំពើដែលធ្លាក់ហើយគណៈសាគឺថាបានធ្លាក់រួចទៅហើយណាសិនដែលយើងមិនថាបានធ្លាក់ហើយយើងចោលហើយនោះគណៈសិនដូចជាពាក្យថាបានឲ្យខ្ញុំបានឲ្យប្រាក់ដល់រៀនទៅអ្នករួចហើយតើបាននេះជាពាក្យគេហៅកិរិយានុគ្រោះ
1: เตียนุครุหรือบัตรเลียดาวใบปรับสิกระไดท้าเชี่ยไปตะการจะลองต่อไปปัดสี่คนไทยเจ้าบ่อไทยยนต์ฮอกเลียอันนี้จะปัจจุบันเรื่องกำปุ้งตัดเลียโยไรคนไทยใส่ยนต์มันพอได้บานตอนนี้ยื่นนั่นบัตรบัตรดาหายพวกยังฟ้าบานหายมาใส่ท้องยนต์ฮอกบานเลียนี่จะจานเกลือ
0: เอ้มันตรังอัตรังดิติโตจรานระบบนานาจรานระบบนานาระบบจรานระบบเครื่องเครื่องคือตัวยนต์ฮะคุณอาจารย์เก็บเปียกเป็นจอกเป็นซ้อมระบบยนต์ฮะได้ตามจำนวนผมจะละกรอยแฉะไหมครับเกลียวใส่ระบบแฉะไหมระบบยนต์ฮะนั้น
1: เราเลือกดอกเต่าไว้ยนต์ฮะจานเครื่องนี้ดอกจานเครื่องบานทะเลนวินานะนั้นลบจริงจังอ๋อไอ้นามูเทียคุณนั่นเองดาวิสัยเจียปิสัยเจียตุดประกอบหนักดาวิสัยนั่นคือมีท่าสาวไว้รอบสมบัติหรือก็ไอ้ใครดาวิสัยเจียดาวิสัยสักนี่คือบัลไลปลายถับปลาย
0: สเปเชียลปั้นแต่ขมายกหมกปลาเจ้าจะปีนี้การนำมาโยกโวจิโตเจ้าจะปิเศษยังอันทวิเศษการบรรเทาตามรูปด้านเจียววิเศษยังอันทวิเศษดาวเคลียร์ไหมล้อจะร้อนทำไมนะหมกหายแดงมันคงผมบ้านหมกรีน
1: อันนี้รู้จักแต่ก็ได้ไปเยอะไหมมันต่อเต้นนึงสั่งปลาได้รออันเชียร์นึงตอนนั้นมาตามติดอัตมาหรือยังบัดปลาเองก็จะนอนเถอะบุ๋นขยมบ้านหลอกแต่เมื่อเราตัดเตี้ยเราแล้วคานมอจูทไงฮะจานไงนะฮะบัดดอมบัดเชียร์อันนี้มันยังโยเชียร์มาดักเลยที่มันได้ตัดปลาต้องเติมนั่นแล้ว
0: ขยมหนึ่งเมาะเชียปุ่มคานนั่งกินได้ปลาที่ปลาถักขยมหนึ่งเมาะปุ่มคานบ่าเอาไปเจาะถักปุ่มคานเลยอับเชียได้จนเอานึ่งที่